0: กินข้าวสะบอนนะสินะเอ๊ะเบชอนี่ยากินกาชกาอูฟยาโนตะเกลชอตองรัวกะกินกาอะกูยังกินมามูเดกากาตันโทโมนเกเวชะเปกะดิมิกซ์มอนะเอกิทวซากะบันสวานันดามอควายดิงกะกันทวเซเซจีฮาโทโมดูวานะบาปาเลมิโลเจอะเอ๊ะกูไซเกะกะเลซอนเทนะกูไซเกะกะมิซอบาสุตวายซายูเบนะกะเซเวดิเซกะเดตโมกะเซเวดิเซนเทนนาลโลนะกิเซกิอามเวลาบราโจนี่เฮอะเกเนดิเอนะวานะเมซโบโฮฟาซอดาฟาซอนะคอนเนกเตวซกะทาตาซาซีวาชอเลนะยิฟูฟูลิจยาโฮชาปุนดาโจชาปอ่านริระยันตะติมานวะบุลูกะบัสตินเฮเชเชนิโกฟาฟีดแบคฟีลาคิซาซิงเนกวาวะระกายะกะมบุลูกะดาเอกะพุปิโยคูลูกะพุปิโยคูลูเอคิเดบูเอโบปะมูโซโบดิปลาไซซ์งาตาเอดิทูมิไซซ์งาตามาดิมาลิกะมอลมาฟูฟานเนติกะมบุลูกีเวกะพุปิเอนทเลคูลูเฮโวซิดินทเซซะโรนาซาสโคดิทูม
1: อ
0: ันนี้เลี้ยงหู
1: เ
0: นี่ยเลี้ยงหูเนี่ยเลี้ยงหูเนี่ยเลี้ยงหูเนี่ยเลี้ยงหูเนี่ยเลี้ยงหูเนี่ยเล
1: ี้ยงหู
0: เนี่ยเลี้ยงหูเนี่ยเลี้ยงหูเนี่ยเลี้ยงหูเนี่ยเลี้ยงหูเนี่ยเลี้ยงหูเนี่ยเลี้ยงหูเนี่ยเลี้ยงหูเนี่ยเลี้ยงหูเนี่ยเลี้ยงหูเนี่ยเลี้ยงหูเนี่ยเลี้ยงหูเนี่ยเลี้ยงหูเนี่ยเลี้ยงหูเนี่ยเลี้ยงหูเนี่ยเลี้ยงหูเนี่ยเลี้ยงหูเนี่ยเลี้ยงหูเนี่ยเลี้ยงหูเนี่ยเลี้ยงหูเนี่ยเลี้ยงหูเนี่ยเลี้ยงหูเนี่ยเลี้ยงหูya tla ba lwana go tloa mona go rinya botshelela ba ke na mane go rinya borobong.